0: ก่อน
1: กาเจือทาปัจจัยเจียบาบาน
2: ตาเปรียไอทเวอร์โดยเขนียสำรับเนี่ยได้หรือเต้ตาคาพลาปโดในตรองจมหน่อยแดนเนี่ยดังถาเนี่ยเต้ากาคาพลาปโดเปคละฮะโดยเจียมันไอทเวอร์เตอรวยได้หรือเต้มันจะอยู่ฉน้ำก่อนล้องเต๋อมนุษย์จะฉันบานกัดหาเวียมันอายเต๋อรวยเต๋ขนมกาหรดอ่อยบานจมหงายมุ้ยจอยประมุ้ยกิโลเมตรขนมระยะเปลติเชียงบุญเนตีโน่ขมิ้นนามันเนี่ยทลบเถื่อบานลอยกร้อยหมาแม่มนุษย์มันเนี่ยอายเถื่อบานมันอยู่ปนมันมนุษย์จะฉันเส้นติดก็อายเถื่อบานได้นอกเป็นน่ะได้ปุ๊กเกดังถามีนอนามาเนี่ยอายทเวอไว้มวยบ้านหอยปุ๊กเกคอมชียิมดำใบทเวอไอบ้านโดยขณีย์ได้สตร้าในจัดโรบอยเยิงบ้านทเวอไออำเภอบาบมีนเพียบเจตียนเจียคลังหัดในหอยบ้านชียิมมีนกาปิบ้าขนมกาต่อตุลนั่งเสกใดละบวงวิ่งกอบชีเยี่ยมทั่วอ่อยเยิ้งบะตึกจัดห้อยอ่อยเยิ้งกัดถาเยิ้งมันอายโยชเนี่ยหรือทั่วกาพลาปโดบานเลยวิ่งจ้องอ่อยเยิ้งออกสังคมตัวชีอย่างหนากอดอ่อยเปรอะคงป้องแต่รมดอกเยิ้งอ่อยรู้ปีตุ่มหลบจ่าโรบอเยิ้งเรียงกายโรบอเยิ้งบานปอดชีอุติห่อดอกออกจามวยน้องกาประยชน์ประชังนังกาวิประหาปีภายในขังกราวนาวเป็ดแดดแม่โรคหรือก็แบคทีเรียน้ำมวยโจตกน้องเรียงกายระบบเยิ้งประป้อนกาเปียเรียงกายระบบเยิ้งเตียงมูลนังเจ้งเถื่อปฏิบัติกาดำใบกำจัดแม่โรคเตียงหนุ่มเจ้าก้าวสิกาเชี่ยมสอนังเถื่อดำเนาตกันภายในแดดมิ้นปัญหาไอ้ก้าวสิกาเชี่ยมซอคิลเลอร์ทีนักเถื่อกาวิ่งประหาหอยบ้าสมาร์ตสตร์เจนไปเรียงกายพระบังการเรียงกายเยิ้งอเมียนเอติปุลจีคลังหากอเมียนอำนาจนังเตรียมโปร่งสำหรับต่อตุลนังตุ่มหลบอักเกราะโรบอยเยิ้งยังเถื่อกาเถื่อไอ้โดยจีเนรถประนังได้จีเนเมียนตุ่มนกเจ็ดถาก้าได้มันอายเตรุยปุ๊กเกมุกจีอายเถื่อการวิธีดอลอ้อบอมพอดได้เยื่ออายเถื่อโดยฉนอกบานคือโดยกาสกอลปีอมนายโรบอเปรียพระคมปีบานใจถาอายเปรียได้ตรงอายหนังเถื่อหัวสันถักเลิศเจียงอ่อเตียงเสกใดได้เยื่อสมหรือกัดใดตามเปรียเจสดาได้บรรดาขนงยืนรอเขียนเอพิโซดจำปุ๊กใบข้อมาภัยสมสารบองกาเตียงนี่โดยทั่วกาอธิษฐานเอาจอมจอมย่างโดยฉนะสมตรงจุยขยมเอาย้ำอาหารนาได้ละอ้อสำรับสกปรกเรื่องกายนึกไงนี่ขยมดังถาขยมเมียนเพียบกลมสอยขนงกาสำรับจัดเอาบ้านตรำเต้าปนตายตรงบานสัญญาถานั่งจุยขยมส้มอ้อยขยมเมียนเพียบรังมอมนับเป็ดได้มัดเพียรบอกขยมบันโจบันโจลขยมอาตัวตัวเตียนเครื่องสระวังชี้มวยนังปุ่เกยส้มปราบเปรอะอังปีพนัยนามวยในชีวิตรบอกเนี่ยได้กลมปุ้งแต่จูบปัญหาส้มไทรอำนาจก้นดอตรงสำรับพนัยนามวยนักน้องชีวิตรบอกเนี่ยดานเนตตัวบานโจกใจ
1: ตายังอาจเชื่อตกจัดเลือเปรียบบานได้หรือเต
2: ้มนุษย์มวยจำนวนเมียนกาสเตอร์สเตอร์ขนองกาอธิษฐานตะกันเปรียดได้พรุ่งปุ๊กเก๋มันต้อนสกอลตรงฉบับปุ๊กเก๋จองบานพ่อต่างจิจราอันเตียดได้บองห้างถาเปรียคือเมียนปัดแมนหายอายตกจัดบานนี่คือเจ็บไหนได้คู่อ้อยจับอารมณ์มุ่ยในปรมีนอ អំពីកម្មវិធីស្តារសុខភាព

0: ยิ่งเคยในตรงไหลจนน้อยนี่ลูกยูสเวก็มีนจัดขลาหันหลังปีกอดบาตะจัดอะไรนี่กอดมีนตะจัดดำใบเฟอร์กิก้าบำราเปรียบันต่อเตียนดำใบเป็นชอบเนื้อกางเงี้ยได้เปรียตรงมันปะต่อเอาย
1: ิ่งเคยทานขนมเรื่องปียูสเวจัมปุกปรำใบนี้คือยังเคยคอมวยคอปีนั่นคือเปรียตรงคือเจียนเนี่ยเทเนียรับรองเลืออายุชีวิตตัวไปเจอที่อิสเอลเต็งบูลปรองทำไหมปรองทักกลมอ้อยคลายเลยบดอันบ้านปรากฏสระนี่ดอกไอ้ไฮบ้านจังที่ให้กิจการเทเนียมุ้ยให้บนตะโมคือเปรียตรงบ้านปรับดอลยูสเวธาลูดออสไอด์ล้างพลื้อสร้างสร้างเต้าอ้อยไอ้นั่นคือไม่นานลูกยูสเวนั่นคือเตอตรวจตราเมื่อจากตุ้มในปุ๋ยสารนั้นคืออ้อยเนี่ยนาแต่เมียนทนักคางไอ้ทวีสังเครียมทนักคางในจำบังนั้นคืออ้อยลังเตอไอ้ตีกรงบาดคือลังเตอไอ้ตีกรงดำใบบอดตัวในคางจึงในตีกรงนั้นฉะนั้นนับไปแต่ตอนตีกรงนั้นคือเปรียตรงบานประธาอ้อยเรือนั้นโยแต่พรำปวนเนี่ยดำใบทวีเจจนบังกอบแต่ปนนอบาดในบังกอบคือในประกอบในขนมคางเบ็ดแอลนึงไอ้บาดให้ไปตีขังไรตีกรงนั้นคือเตอร์ออยบังคับบังคับตัวนู่นตีนู่นจังนั่นไปได้ปุกวัดเตอร์ทัวร์จำบังนั้นคือเตอร์ออยทัวร์โดยเตอร์โดยมุนจังบาดเตอร์โดยมุนปัตตายังมีตัวบังคับจังนั่นไปได้เตอร์ให้คือเตอร์ดอลคือเธอไม่คือเตอร์แต่รถบัสมาตัวเตอร์โดยบัสมาตัวโดยปีมุนจังแล้วดอลตัวเนื้อตีกรงไอ้นั้นบานจังอ๋อโดยฉะนั้นให้เตอร์บังคับสอลเดียงบนมันคือเตาแต่โจลให้ดอติกรงไอหนึ่งโจลมันจะปีเปรียตรงบันปรับในอัมพีวิธีถึงอันนี้ให้คือเปรียบันบันตอเดียธาคือเตาแต่สำหรับมนุษย์ถึงอ๋อบันแต่ระบอโดยสัตว์โดยไอคือเตาดอกโหดโยบันจังอันนี้คือเชื่อเอาไว้เดเปรียตรงบันปรับไว้เดเปรียตรงบันเอาไปเจริญสัตว์บันจังคือยังเคยทาเปรียตรงปลาหลอกกะเอาไปเจริญสัตว์เพื่อไว้ได้ได้เปรียทูตามเปรียในรูปเปรียเปรียตรงบันเวบันตุปรับปุกเกจังให้บรรทัดที่คือเปรียตรงบันปรับดาวยูสเวธาเอายูสเวนึงเลิกลุ่มเป่งบัดโยลุ่มเป่งนึงการดอกได้ให้จึงเอาตะการตีกรงไอตบคือเจสัญญามือเดธาเปรียตรงนึงประกอบตีกรงไอดาวปิจิริสเอลเต็งมูลนุ่มผังได้บัดจังนับไปได้ปุกวัดบันทูตามเอาไว้ได้เปรียเยาวตรงบันปรับคือบันระดับพอลเมนจังนับไปได้ปุกวัดเตอร์แต่ตีกรงไอบัดจังคือปุกวัดถึงออกนี้ทุกโดยเฉพาะแต่เปรียคือปุกวัดโจลเตอร์ให้ปุกวัดจับดำรถบัสมาตตัวจังตัวได้ในตีกรงไอคือจังมือถึงออกมาไปจังอ๋อตัวบังคับจังปนมันก่อนนวมขณีโจลตะครองตีกรงนึงพาเจ็บปีปนใบปนเนี่ยนึงปรำปนเนี่ยได้ยังใหญ่ข้างเลื่อนมันนึงคือโจลตะครองนู้ดำใบดัดในตีกรงนึงบอมพลังมันนึกจอลแต่มาดองบ้านจังนับไปได้บอมพลังให้ตัวรถบัสตีกรงไอเงี่ยโมกร้อยคือจับดำบักสลดตึกโดยตึกโฮจังบักตัวโดยตึกโฮจังโดยฉะนั้นไฮนี่คือเชื่อใจจุ่มเนี่ยเลือกตีปีได้ยิงเคยท่าโจลเตอร์เลือกตีมุ้ยคือโดยขมิ้นเปรียวมาจีเนตโน้มปนแต่โจลเลือกตีปีคือเปรียวมาตรงเนตโน้มคือบานโจใจแต่มาดอง
0: โดยฉะนั้นยังเคยเมเรียนปีสำคัญสำคัญเนื้อขนมกาด้าเนื้อขนมฟื้นกิจการบ่มราเปรียตีมุ้ยยังมันเตอร์ดาดอยอมโนดกลัวนายเลยคือยังเตอร์แต่ปังไปแต่เลือกเปรียโดยชายอิสราเอลนั่งลงยูสเวันปังไปเตลเปรียกนงเลือกที่ปีในการประโยชน์นี่หายจำนวนสำคัญมือเทียดเยื่อมันอาจุกใจนึกนงกาบำราเปรียบอสันชีเยื่อเลี้ยปุ๊ดหรือก็มีน้ำปื้บอาบได้กระปงแต่เลี้ยตุกนึกนงจัดลายได้เยื่อท่าขมังสตรเลี้ยมกนี่ก็อาจีอมปื้บอาบได้เลี้ยนึกนงจัดแต่ยังกระทักมีนานาดังปันแต่ส้มเป็นเจียมส้มเป็นเจียปรับเนื้อท่าเปรียตรงดังกรุบอำเภอบาปแดนเนตเวอร์บาเนี่ยมันล้นตัวอำเภอบาปบาเนี่ยตะการเปรียเนี่ยมันอาจจะตัวกาจุกใจในขนมกาเงียบมราเปรียบานลายหายโดยลูกยุสเวกอดเตยตัวนึงกาประใจมีนกาช่วยจับคือโดยซาใต้มีนมนุษย์บันเละปุ๊ดเทืออำเภอบาปหายในตรงจำนวนนี้คือก็ไปเจาะปรับยังท่าเปรียคลาสมันแมนยังจีเนี่ยทืออำเภอบาปเตยปันใจมนุษย์ដែលជានៅក្នុងរាជរបស់ព្រះតេធ្វើបាបវិញហើយនៅពេលនោះត្រូវបរាជ័យទាំងអស់មិនមែនបរាជ័យតែអ្នកដែលធ្វើអំពើបាបនោះឡើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែមានការអធិដ្ឋានយើងត្រូវតែមានការកែប្រែចិត្តយើងត្រូវតែលន់តួអំពើបាបរបស់យើងដើម្បីឲ្យព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់អាណិតមេត្តាផ្ដល់ សេចក្តីប្រាថ្នារបស់ទ្រង់មកកាន់យើង

Beverly, ปรุยงจงเตทันสัวยิงจงเนจมัยตรงตุบุงคมสมณิถึงอาขนองนิมพระเยซูอาเมน

0: ยังกระพีเนียมหรือว่าเรียงสมบัติมาทายจะปลุกมวยคอมาไพ่มวย
1: ประกปีมาทายจะปลุกมวยคอมไพ่มวยเนียงนั่งประสบบันบัตรามวยให้ลูกเต้าทวายประเนียมบัตรานุเยซูรูปบัตรนุนั่งสังครุประเจริหรือว่าเปรียงเอรุจปีบาปหรือว่าเก
0: ย์โอเคคุณชันต่อยังเคยเนียมหรือว่าเปรียเทวดาพระเนียงมารีมุนกาดท่านดัชมัวเยซูเยซูเจียภาษากรีกปันไดขนองภาษาเฮบรูวิสมาคเนียโยสเวย์ยังคงโยสเวย์ในขนองพระคัมภีร์สัญญาจ้าให้เยซูในขนองสัญญาทำไมวิโดยคเนียปันไดภาษามวยกรีกในเยซูบรูในยอสเวย์หายมีนอัตนัยทำไมพระยาจิมจ้าสังครัวตลอดบายังอัตมีนพระซูยังอัตมีนสังคมไม่นัดเกออัตสกอบพระยาเกออัตมีนสังคมโดยยังแต่วันใดได้สายยังสกอบเนียมรบพระซูมีนอำนาจในขนงเนียมรบพระซูในเพลบาสันยังตรอยบันเด้งวิญญาณกระปีแน่นาหรือก็ยังอธิษฐานสำหรับเกยังตรอยพระเนียมระบาพระเยซูปีพระอาระอัดเฮียนน้อยเตเพลเกลือเนียมระบาพระเยซูสมเถิดในขนองจิปุมวยนังตัวคอมาไพ่ใบอีมานูเอล
1: คอมาไพ่ใบเมื่อนิ่งพระมจารายนังมีนก่อประสบบันบตรามุยเฮยเกนังทวายประเนมบตรานุธาเอมานูเอลมีนิธาเปรกงจิมวยยัง
0: โอเคอันนี้เกดอสรองปีเอสไซในขนองเปรกงปีสัญญาจ้าปันได้เกนิเยมรองเตียในขนองอันนี้ปีพรูเกเคิงบัตตมนีเอระบาโลกฮอราเอสไซปีกาลางในขนองสัญญาทำไมต่ออิมานูเอลมีในทำไมตรงพระกงน้อยจมอยยัง God with us if God is with us we do not be afraid เพียวพระกงน้อยจมอยยังยังอัตตรกาไปคลายใจสมมติมาทายจมพูดอพระมวยให้คอดอพระมวยมาทายดอพระมวยคอดอพระมวย
1: ประกาศปีมาทายข้าจะปุกดับประมุ่ยข้าดับประมุ่ยเซมอนเปโตรตูลชายท่าตรงจีเปรฮ์กรีจีเปรฮ์ริจบัตราระบาเปรฮ์ดามีนประจุนรู
0: ้เปรฮ์กรียังเคยมาดองเตียดเนียมมวยเตียดระบาเปรย์ซื้อเปรย์เปรฮ์กรีภาษาเฮบรูให้เมสัยจีภาษากรีกสมาคเนียโดยเยซูนังโยสเวย์ไอ้ลอยยังเคยท่ากรีเมสัยโอเคอันนี้ภาษากรีกมีในฐามเนียจะเปล่งตังระบาเพรียโดยเพรียจระระพิเศษกาเงียระบาแน่แน่เชียเพรียกรีกสมเวลเธอโยฮันจะปุบบุญ that is okay the fourth chapter right John chapter 4โยฮันจะปุบบุญข้อไซสปี
1: โยฮันจะปุบบุญข้อไซสปีពួកគេនិយាយទៅស្រីនោះថាឥឡូវនេះយើងជឿមិនមែនដោយព្រោះពាក្យសម្ដីរបស់នាងប៉ុណ្ណោះទេយើងជឿដោយព្រោះបានលឺព្រះអង្គផ្ទាល់ហើយយើងដឹងថាព្រះអង្គពិតជាព្រះសង្គ្រោះរបស់លោកមែន
0: អូខេព្រះសង្គ្រោះអង់គ្លេសយើងហៅ Savior មានន័យយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងភាសាខ្មែរអាហ្នឹងប្រាប់យើងឲ្យអ្នកសង្គ្រោះ He who delivers from sinสังครูปีเอสังครูปีอำเภอบาปยังยังมีสังคมไทยยังแต่งอักเนียไอมีตีบันตัวโดยเกในขนงขอนังอันนั้นในสาเนียงเนียงสาสามรีก็มาพรับจีจุนในขนงพมเพลเกสดับพรีสุดาก็ท่าไอเลยยังลืบีเนียหายยังสดับคลุนแองไอเลยยังฉบะท่าพระเยซูเจียเนี่ยสังครัวพระสังครัว របស់យើង